ว่าวัดแห่งเทียนกับสอบการนั้นที่จะเลือกทำในสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านเดินทางไปประจักษ์ในสิ่งที่ใครอยากสักอย่างนั้นสามารถจะเลือกไปสิ่งที่ประจักษ์ได้